0: ตัวใหม่ฮานจึงมีแจกฟรีเจ้า
1: ขอบใจหลาย
0: ตอนนี้ในส่วนของผ้าเบียงและเสื้อซ่อนแม่หญิงเฮาก็ลดราคา 50% สนใจเบิ่งก่อนบ
1: ่มีแต่ผ้าเบียงบ่ที่ลดราคาม
0: ีถุงตีนน้ําลดราคาเป็นบางรายการเด้
1: แล้วผ้าเบียงราคาเท่าใดเจ้า
0: 50,000 กีบเอ้าถ้าเจ้าซื้อทั้ง2อย่างค่อยจะลดราคาให้เติมอีก
1: ตกลงค่อยเอาผ้าเบียงกับถุงตีนน้ํา
0: โดยทั้งหมด 65,000 กีบขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ้าเมื่อหน้าลดหลายๆเด
2: ้อคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมพอจะฟังแล้วรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าหากยังรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มยังไม่ครบหรือไม่ครอบคลุมเพราะวัฒนธรรมการใช้ภาษาระหว่างไทยกับลาวแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมจะพบนะคะว่ามีการใช้คำที่สั้นค่ะคุณผู้ชมประโยคสั้นๆแบบนี้แหละค่ะนะคะทำให้เราตีความอาจจะสับสนค่ะเพราะใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจะเอาประโยคสั้นๆเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาขยายความว่าใช้อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวและอยู่ในรูปประโยคได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะเป็นประโยคตอบรับค่ะประโยคตอบรับนะคะประโยคตอบรับหมายถึงอะไรหมายถึงประโยคที่เมื่อมีคนถามนะคะหรือมีคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะตอบเขาหรือรับเขาด้วยคำต่างๆต่อไปนี้นะคะประโยคตอบรับคำแรกนะคะแมนแล้วแมนแล้วหมายถึงใช่แล้วนั่นเองนะคะแม่นแปลว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบรับด้วยคำว่าใช่แล้วก็ต้องพูดภาษาลาวด้วยคำว่าแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแล้วลากเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพค่ะถ้าเสียงห้วนไปคนลาวก็จะคิดว่าไม่สุภาพค่ะไปต่อนะคะสั้นบ่สั้นบ่คำนี้จะเสียงสั้นนิดนึงนะคะเป็นประโยคตอบรับได้เหมือนกันค่ะแปลว่าอย่างนั้นหรือถ้ามีใครสักคนพูดข้อความสักข้อความหนึ่งมาแล้วเราไม่แน่ใจเราอาจจะถามหรือตอบรับด้วยคำว่าสั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะขอบใจหลายขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นรูปประโยคอีกแบบหนึ่งในภาษาลาวนะคะแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะเพราะฉะนั้นข้อความจึงสั้นเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องอธิบายประโยคที่มาก่อนหน้านี้เพราะคนพูดได้พูดไปแล้วค่ะเพียงแต่เราตอบรับด้วยคำสั้นๆเท่านั้นนะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณนะคะหรือขอบใจคุณผู้ชมคะภาษาลาวหลายแปลว่ามากค่ะหลายแปลว่ามากนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์คำนี้ที่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบใจขอบใจภาษาลาวออกเสียงสั้นนะคะใจค่ะนะคะเราใช้นะคะแทนคำว่าขอบคุณในภาษาไทยได้เลยค่ะถ้าคุณที่คุณผู้ชมต้องการขอบคุณนะคะมีอาวุโสสูงกว่านะคะในภาษาไทยเราจะใช้ว่าขอบคุณแต่ในภาษาลาวเราใช้คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าขอบใจใช้กับคนที่สูงกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าเราก็ใช้คำว่าขอบใจจำไว้นะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณค่ะไปต่อนะคะโดยคำนี้เป็นคำตอบรับค่ะซึ่งคนไทยอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีใครสักคนพูดประโยคนึงมานะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ตอบรับด้วยคำว่าโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหรืออาจจะหมายถึงค่ะหรือครับเฉยๆซึ่งเป็นประโยคตอบรับเลยนะคะฝึกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าไปได้ยินคำนี้ในภาษาลาวโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะค่ะหรือครับแปลว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณผู้ชมพูดนะคะไปต่อค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาไทยนะคะและอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกันคือคำว่าตกลง

0: ตกลงหมายถึงตกลงค่ะบริบทนี้นะคะใช้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าคนที่อยู่ในสังคมรอบนอกค่ะคุณผู้ชมหมายถึงเห็นด้วยยินดีและเป็นการตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปประโยคตอบรับด้วยคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกเลยนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วสั้นบ่อสั้นบ่อแปลว่าอย่างนั้นหรือไปต่อค่ะขอบใจหลายขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจมากค่ะโดยแปลว่าใช่ค่ะค่ะครับส่วนสุดท้ายค่ะตกลงค่ะตกลงแปลว่าตกลงค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตกลงจะเรียนภาษาลาวหรือยังคะ
1: รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงลาวที่ทำงานสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นลาวในการทำงานชุดทำงานราชการของผู้หญิงลาวที่ทำงานตามองค์การต่างๆหรือที่หมายถึงรัฐกรที่เป็นพนักงานของรัฐและพนักงานธุรกิจเอกชนก็นุ่งสิ้นโดยทั่วไปยกเว้นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจึงสามารถแต่งกายตามความชอบได้แต่ก็ยังมีข้อกำหนดที่ทำให้ต้องนุ่งสิ้นในบางโอกาสอยู่คือเมื่อต้องเข้าร่วมงานในโอกาสสำคัญก็จะนิยมนุ่งสิ้นเช่นกันนอกจากนี้หากเป็นพิธีกรดาราผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าทางโทรทัศน์หรือโทรภาพลาวก็ต้องนุ่งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่พนักงานรัฐเท่านั้นที่ต้องสวมใส่สิ้นไปทำงานแต่ผู้ที่มาติดต่อราชการก็ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยคือหากเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติสถานที่โดยการนุ่งสิ้นมาติดต่อราชการและสิ้นที่นิยมสวมใส่ในชุดพนักงานต่างๆนั้นก็เป็นผ้าไหมลาวหรือผ้าท้องถิ่นซึ่งคนลาวจะแยกระหว่างสิ้นที่สวมใส่อยู่บ้านกับสิ้นที่สวมใส่มาทำงานหรือติดต่อราชการโดยดูจากลวดลายหรือตีนหรือเชิงของสิ้นนั่นเองส่วนพนักงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวรัฐก็รณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นเหมือนกันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อวัฒนธรรมลาวดังนั้นหากผู้ที่ต้องมีกิจหรือไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลาวก็ควรหาซื้อผ้าถุงหรือสิ้นแบบลาวมาเตรียมไว้บ้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เราจะคบค้าสมาคมและเมื่อคนลาวเห็นเราแต่งกายด้วยสิ้นก็คงจะมีความประทับใจในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการแต่งกายโดยไม่รู้วัฒนธรรมลาวส่วนการสวมใส่เสื้อนั้นผู้หญิงจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าไหมที่ตัดเย็บและออกแบบให้มีความทันสมัยก็ได้โดยหาซื้อได้ในตลาดหรือเมืองสำคัญทั่วไปราคาไม่แพงเพราะมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งเป็นการส่งเสริมการออกแบบผ้าพื้นเมืองของลาวเช่นกันส่วนประโยชน์ทางอ้อมของการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและสิ้นของพนักงานรัฐและเอกชนเหล่านี้คือเป็นการให้ผู้หญิงสำรวมกิริยามารยาทเพราะการสวมใส่สิ้นจะบังคับไม่ให้สามารถวิ่งหรือนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมของผู้หญิงลาวทำให้อ่อนหวานขึ้นด้วย
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่อยู่ในประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีก

0: ะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
1: เกาะนี้คืบเข้ามาทีละนิด
0: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: เป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล้ว
1: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช่
0: ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็น ประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได
1: ้คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: อาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช์นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียนะครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตะนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตะก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตะอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยเพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตะนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่ มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะครับ
0: เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ดัง
2: นั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้

0: รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามนั้นเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
1: เป็นแพเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้ครับ
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ค
0: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลีภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะ นะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่เนี่ยอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก
1: ร
0: ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามน่ะยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: ละไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังนึง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นดังนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไป
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติเนี่ย ในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขา

0: ามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
1: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
0: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
1: 11คน
0: รวมไปถึงท่านทูต
1: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
0: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
1: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
0: พูดได้นะครับ
1: พูดได้
0: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
1: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
1: ์
0: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
1: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังหารือกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ตกลงแล้วว่า มีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
1: ครับ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทางส่งไฟกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: อย่างนี้จะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลย เราทั้งสองประเทศมีโอกาส

0: มันเป็นประเด็นที่สำคัญสำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราอยากเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: คร
1: ับ เราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
1: ครับ
0: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่าโกงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับคุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานนะครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคน

0: ไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือGardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ แล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Base Camp Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์น้องชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อย
0: ไม่
1: ถูกไล่ออกเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตครับไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาส เจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่ผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
2: สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียน
1: ฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
2: ว้ายนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
3: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
2: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
3: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
2: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อยๆอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
2: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
2: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
2: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
2: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
2: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยเขาคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
2: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
2: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
2: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
2: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
2: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
2: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่ภูตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอ่ะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
2: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
2: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
2: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
2: เดี๋ยวก็รู
1: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียนว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
2: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
2: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: ใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
2: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
2: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบเนี้ยก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูกแกมีลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันเซี่ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันเซี่ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
2: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเนซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
2: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
2: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
2: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
2: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊อย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
2: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
2: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
2: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
2: ที่ไหนหรอ
1: ปีนัง
2: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
2: อ๋อได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
2: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
2: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
2: อ
1: ่
2: ะงั้นพูดตามเนซ่านะซาลามาติงกอล
1: ซาลามาติงกอลแปลว่าอะไรเหรอครับ
2: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
0: สลามัตติงกอมาเลเซีย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Every frame of the film is a memory of its era and every story shown on screenIt's a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically, they also became the gateway.That made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act.They live in their roles.
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่โต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่โต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่โต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำ

0: มาให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away it's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานพ่อมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะแต่ละประเทศก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไปและมีเสน่ห์ที่น่าสนใจต่างกันด้วยนะคะการที่เราได้ฝึกฝนภาษาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอาจจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในหลายๆด้านค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะสำหรับวันนี้พร้อมกันหรือยังคะที่เราจะมาฝึกฝนภาษาเวียดนามกันต่อตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเวแก๊กหอยกวกติกงวนหงือว่าเตนกากเนื้อวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถามสัญชาติภาษาและประเทศต่างๆกันครับผมขอเริ่มต้นจากชื่อตอนกันก่อนเลยนะฮะกวกติกกวกติกแปลว่าสัญชาตินะครับงวนหงือแปลว่าภาษาเนื้อแปลว่าประเทศนะครับซึ่ง3คำนี้จะเกี่ยวข้องกับตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องรูปประโยคนะครับแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะฮะและก่อนที่เราจะเรียนรู้การถามสัญชาติภาษาและชื่อประเทศเราก็ควรจะมาทำความรู้จักกับชื่อประเทศต่างๆในภาษาเวียดนามกันก่อนนะครับว่าชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกชื่อประเทศต่างๆบนโลกว่าอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นจากคำว่าโลกนะฮะโลกภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถเสยเถเสยซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ทวีปดังนี้นะครับทวีปแรกคือทวีปหมีนะครับเจวหมีคือทวีปอเมริกาต่อด้วยเจวเอาเจวเอาคือทวีปยุโรปนะฮะเจวแปลว่าทวีปนะฮะเจวฟีคือทวีปแอฟริกาเจวอาคือทวีปเอเชียและเจวอุกคือทวีปออสเตรเลียมีอีกคำหนึ่งที่ยุค AEC แล้วนะครับคุณผู้ชมควรจะรู้นะฮะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาเวียดนาม